0: 从没。
1: พบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการฟังทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตี้ยหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travel 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่ลอตระกูล
2: หุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโชค0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
3: พี่ใหญ่อยากได้ชุดนักเรียนใหม่น้องเล็กโตขึ้นชุดนักเรียนเก่าใส่ไม่ได้แล้วร้านเซนินาศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาและชุดนักเรียน

0: มอเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีรอรับได้เลยร้านซินีนาตั้งอยู่ถนนเจริญเมืองหน้าวัดต้นธงโทรศัพท์054-511-534ร้านซินีนาศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาด้วยประสบการณ์กว่า50ปี
1: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID Top Underscore Viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเราอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกว่าวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร064-705-5073และ054-520-757อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัว
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซูแพร่หรือโทร054-531-788ออกรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร่
1: Top Viewpoint Radio Top Viewpoint Radio 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ์
0: โดยร้านพิงค์ช็อปศูนย์เครื่องสำอางแฟชั่นสินค้านำเทรนด์รับประกันของแท้ในราคาถูกที่สุดโทร 084-224-4688

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: โรงเรียนเจริญศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2569ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียนมี2โปรแกรมดังนี้1ห้องเรียนปกติในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 2ห้องเรียน Intensive Chinese English Program หรือ ISEP ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนISEP ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อนุบาลปีที่3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร099-629-6982หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการอาคารไม้โรงเรียนเจริญศิลป์รับจำนวนจำกัดโรงเรียนเจริญศิลป์ผู้นำ3ภาษามีวินัยใฝ่หาความรู้
3: ดีลสุดคุ้มมอเตอร์เอ็กซ์โปส่งท้ายปีออกรถนิสสันรับข้อเสนอสุดพิเศษนิสสันคิกส์ e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% รับส่วนลดสูงสุด 140,000 บาทพร้อมชุดแต่ง Aero Package มูลค่า 30,000 บาทนิสสันนาวาร่ากระบะทนพร้อมลุยสู่ทุกจุดหมายกับสมรรถนะที่เหนือชั้นพร้อมส่วนลดสูงสุด 170,000 บาทหรือดอกเบี้ย 0% นาน60งวดนิสสันเซเรน่าพาวเวอร์รถตู้ MPV 7ที่นั่ง Japan Quality มอบความสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่สามารถปรับที่นั่งได้ถึง13รูปแบบรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% จำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้น Nissan Amara 1.0 Turbo รถ Eco Car ที่เน้นความประหยัดน้ำมันแต่ให้สมรรถนะการขับที่ดีและเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันออกรถเพียง999บาทผ่อนเพียง 7,000 บาทเท่านั้นเจ้าของนิสสันรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาทค่าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531 นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
0: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตร

0: เศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพ้ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 2:00 น.โทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรักปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้ไง และปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปลาเก้ที่มีคนได้เลือกซื้อมากมายอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปาเก้จากทางเข้าบ้านวิ่งทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149 หรือ Facebook จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
1: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
2: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพานิชแล้วผมหล่อมาก
1: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
2: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพานิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
1: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
2: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
1: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
3: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง

วิวพอยต์เรดิโอคุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงคลื่นนี้เพลงเพราะเวอร์

ังทางนี้ Toyota แพร่ลอดระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Editionแคปเตี้ยหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travel 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054 660 111

1. แพร่ลอดรากูนขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอดรากูนรถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top Viewpoint Radio 93.75 FM โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: โรงเรียนเจริญศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2569ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียนมี2โปรแกรมดังนี้1ห้องเรียนปกติในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 2ห้องเรียน Intensive Chinese English Program หรือ ISEP ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียน ISEP ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อนุบาลปีที่3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร099-629-6982หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการอาคารไม้โรงเรียนเจริญศิลป์รับจำนวนจำกัดโรงเรียนเจริญศิลป์ผู้นำ3ภาษามีวินัยใฝ่หาความรู้
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569 New Isuzu D-Max 1เดียวเท่านั้น
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอิสุสุแพร่หรือโทร054-531-788ออกรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอิสุสุแพร่
5: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป.6และม.1ถึงม.6คอร์สติวเข้าม.1และม.4คอร์สเพิ่ม

0: 11ผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ อีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่เปิดใหม่ห้องพักใกล้กลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณPMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกรพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
2: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
3: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสินีพานิชแล้วผมหล่อมาก
2: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
3: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สินีพานิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาและก็ยังรับเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
2: โหฟังแล้วแต่หล่อแบบสุดๆไปเลย
3: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
2: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
4: พิงช็อปศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร0842244688พิงช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่

0: นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้าเบตเตอร์เล็ตอื่นๆอีกมากมายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ตั้งอยู่ใกล้สามแยกพญาพลฝั่งวิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดบริการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร0982353565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่
1: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
3: ฮ้ใครยิงไม่รู้
4: เฮ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มิตซูแพ้จัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถออนิวมิตซูบิชิเอ็กฟอร์ดเอชอีวีและนิวเอ็กเพนเดอร์เอชอีวีทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook มิตซูแพ้ LINE ID @mitsuplaมิสซูแพร่โปรแรงแซงทุกข้อเสนอ
0: ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top View Point Radio 93.75 FM
6: โดยร้านท็อปวิวพอยต์ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

0: กำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจ
1: ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้าไอทีที่มีให้คุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้อง Top View Point ที่นี่เราจำหน่ายสินค้าไอทีมากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจูใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งาน Top View Point ตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Top Viewpoint หรือโทร054-626-555 Top Viewpoint เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
2: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
3: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกเชือกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
2: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย์
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu แพร่หรือโทร054-531-788 ออกรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่
0: Top View Point Radio. Top View

Relax Radio 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ์โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

ุณกำลังฟัง Top Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง Top Viewpoint Radio 93.75 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
2: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
3: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
2: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
3: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจร

0: ที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
1: โหฟังแล้วตัวเองอะหล่อแบบสุดๆไปเลย
0: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
1: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
2: มิตซูแพจัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถออนิวมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ดเอชอีวีและนิวเอ็กซ์เพนเดอร์เอชอีวีทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook มิตซูแพ Line ID @mitsuplaมิสซูแพร่โปรแรงแซงทุกข้อเสนอ
3: ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top View Point Radio 93.75 FM
4: โดยร้านพิงค์ช็อปศูนย์เครื่องสำอางแฟชั่นสินค้านำเทรนด์รับประกันของแท้ในราคาถูกที่สุดโทร 084-224-4688

0: คุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจ
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: โรงเรียนเจริญศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2569ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียนมี2โปรแกรมดังนี้1ห้องเรียนปกติในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 2ห้องเรียน Intensive Chinese English Program หรือ ISEP ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนไอเซปตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อนุบาลปีที่3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร099-629-6982หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการอาคารไม้โรงเรียนเจริญศิลป์รับจำนวนจำกัดโรงเรียนเจริญศิลป์ผู้นำ3ภาษามีวินัยใฝ่หาความรู้
3: เชิญสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของสมรรถนะและสุนทรียภาพในการขับขี่กับ Geely New Gen Prague ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 100% ให้คุณได้มาสัมผัสเทคโนโลยีไฟฟ้าอันสุดล้ำของ Geely ได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็น

0: ุ่น Geely EX2 ราคาเริ่มต้น 429,990 บาทและรุ่น Geely EX5 ราคาเริ่มต้น 759,000 บาทเชิญชมและทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า Geely รับของที่ระลึกมากมายได้ที่โชว์รูม Geely New Gen แพร่ตั้งอยู่ข้างกันกับ Nissan New Gen Motor จังหวัดแพร่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายขายโทร054-523-196 Geely New Gen แพร่จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร064-705-5073และ054-520-757อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัวรถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร081-531-0326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างพบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 คอร์สติวเข้าม .1 และม .4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ อีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569 New Isuzu D-Max 1เดียวเท่านั้น
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอิซูซุแพร่หรือโทร054-531-788ออกรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอิซูซุแพร
0: ่ท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ์

0: You're listening to Top Viewpoint Radio 93.75 FM, number one station hit all day.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top Viewpoint Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์0819222822
2: ฟังทางนี้Toyota แพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ Lux Champ กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ Lux Revo Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travel 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด

0: 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่ลอตระกูลหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกรพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีตคิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณPMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้นเปิดใหม่ห้องพักใกล้กลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพะ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 นถึง 20:00 นโทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรักปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้ไง และปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปลาเก้ที่มีคนได้เลือกซื้อมากมายอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปาเก้จากทางเข้าบ้านวิงทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149หรือ Facebook จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
0: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID

0: top underscore viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ top viewpoint บริการคืองานของเรา
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu แพร่หรือโทร054-531-788ออกรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่
3: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซูเปอร์เซฟซูเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
0: คุณกำลังฟังTop Viewpoint RadioTop Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
4: โดยร้านพิงค์ท็อปศูนย์เครื่องสำอางแฟชั่นสินค้านำเทรนด์รับประกันของแท้ในราคาถูกที่สุดโทร 084-224-4688

0: You're listening to Top Viewpoint Radio 93.75 FM, number one station hit all day.
1: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็คเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID top_viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเรา
2: Mitsubishi แพทย์จัดดีลแรง Mid Year Sale ให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถ All New Mitsubishi X-Force HEV และ New Xpander HEV ทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook Mitsubishi แพทย์ LINE ID @mitsubishi แพทย์มิสซูแพร่โปรแรงแซงทุกข้อเสนอ
3: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
4: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
3: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
5: ์ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top Viewpoint Radio 93.75 FM
6: โดยย่งแสค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054

0: ณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจอาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้าเบตเตอร์เล็ตอื่นๆอีกมากมายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ตั้งอยู่ใกล้สามแยกพญาพลฝั่งวิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดบริการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร0982353565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่
1: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
2: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพานิชแล้วผมหล่อ

0: มา
1: ทำไมถึงอ่ะ
0: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพานิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
1: โหฟังแล้วหล่อแบบสุดๆไปเลย
0: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
1: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
2: บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสันนาวาร่าเทอร่าอันเมราคิกและเซเรน่าฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด96เดือนหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโปรแกรมขยายการรับประกัน5ปี 150,000 กิโลเมตรลูกค้าเก่านิสสันรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 30,000 บาทข้าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทรวมส่วนลดสูงสุดกว่า 150,000 บาทพบกับนิสสันเซเรน่าเปิดตัวล่าสุดในงาน Motor Expo ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสัน New Gen Motor ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
3: คุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
4: โดยย่งแสค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054-523-444

Top Viewpoint Radio คุณกำลังฟัง Top Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงคลื่นนี้เพลงเพราะเวอร์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: โรงเรียนเจริญศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2569ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียนมี2โปรแกรมดังนี้1ห้องเรียนปกติในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 2ห้องเรียนอินเทนซีฟ

0: Chinese English Program หรือ ICEP ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียน ICEP ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อนุบาลปีที่3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0996296982หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการอาคารไม้โรงเรียนเจริญศิลป์รับจำนวนจำกัดโรงเรียนเจริญศิลป์ผู้นำ3ภาษามีวินัยใฝ่หาความรู
1: ้รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu Mew X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร
3: ่พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป.6และม.1ถึงม.6คอร์สติวเข้าม.1และม.4คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ อีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่
4: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
5: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต

0: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
1: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
0: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
1: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิตที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
0: โหฟังละตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
1: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
0: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
2: พี่ใหญ่อยากได้ชุดนักเรียนใหม่น้องเล็กโตขึ้นชุดนักเรียนเก่าใส่ไม่ได้แล้วร้านสิรินาถศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาและชุดนักเรียนตราสมอเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีรอรับได้เลยร้านสิรินาถตั้งอยู่ถนนเจริญเมืองหน้าวัดต้นธงโทรศัพท์054-511-534ร้านสิรินาถศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาด้วยประสบการณ์กว่า50ปี
3: มิตซูแพ้จัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถออนิวมิตซูบิชิเอ็กฟอร์ดเอชอีวีและนิวแอปเปนเดอร์เอชอีวีทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook Mitsuplay Line ID @mitsuplay Mitsuplay โปรแรงแซงทุกข้อเสนอ
4: Top View Point Radio Top View Point Radio 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ์
5: โดยร้านบิ๊กแดดดี้จำหน่ายนมผงและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กทารกทุกชนิดอยู่ถนนน้ำทองใกล้แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์บิ๊กแดดดี้ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรักโทร 088-252-2554

0: ณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจทางนี้โตโยต้าแพร่หล่อตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Editionแคปเตี้ยหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ลักซ์ทราเวล4ประตูพรีรันเนอร์รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่โตโยต้าแพร่หล่อตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ล่อตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ล่อตระกูลเปิดใหม่ห้องพักใจกลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337
1: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
3: ฮ้ใครยิงไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมันติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการขอพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาลัยตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร081-531-0326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมี

0: พทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัว
1: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.04 คูณ 4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและอีซูซู4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89%ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซูแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
0: ่อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
2: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
3: โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

คุณกำลังฟัง Top Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง Top Viewpoint Radio 93.75 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM รวมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทํา 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 คอร์สติวเข้าม .1 และม .4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ อีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่

0: งการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ดีลสุดขุมมอเตอร์เอ็กซ์โปส่งท้ายปีออกรถนิสสันรับข้อเสนอสุดพิเศษนิสสันคิกส์ e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% รับส่วนลดสูงสุด 140,000 บาทพร้อมชุดแต่ง Aero Package มูลค่า 30,000 บาทนิสสันนาวาร่ากระบะทนพร้อมลุยสู่ทุกจุดหมายกับสมรรถนะที่เหนือชั้นพร้อมส่วนลดสูงสุด 170,000 บาทหรือดอกเบี้ย 0% นาน60งวดนิสสันเซเรน่าพาวเวอร์รถตู้ MPV 7ที่นั่ง Japan Quality มอบความสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่สามารถปรับที่นั่งได้ถึง13รูปแบบรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% จำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้น Nissan Amara 1.0 Turbo รถ EcoCar ที่เน้นความประหยัดน้ำมันแต่ให้สมรรถนะการขับที่ดีและเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันออกรถเพียง999บาทผ่อนเพียง 7,000 บาทเท่านั้นเจ้าของนิสสันรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาทค่าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531 นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณAIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID Top Underscore Viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเรา
1: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
3: ฮ้ยไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมันติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
5: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
0: โดยFacebook จิลดาปาเก้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาเก้ไม้ฝาไม้ผืนโทร054-521-508

0: ณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจ
1: โรงเรียนเจริญศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2569ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียนมี2โปรแกรมดังนี้1ห้องเรียนปกติในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 2ห้องเรียน Intensive Chinese English Program หรือ ISEP ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนISEP ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อนุบาลปีที่3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร099-629-6982หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการอาคารไม้โรงเรียนเจริญศิลป์รับจำนวนจำกัดโรงเรียนเจริญศิลป์ผู้นำ3ภาษามีวินัยใฝ่หาความรู้

ทางนี้โตโยต้าแพร่หล่อตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตี้ยหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travo 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่ลอตระกูลคิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัด

0: แพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
1: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
2: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรักเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
1: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
0: ์ Top View Point Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์ 081-922-2822
1: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ

0: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: มิตซูแพจัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถออนิวมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ดเอชอีวีและนิวเอ็กซ์เพนเดอร์เอชอีวีทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook Mitsuplay Line ID @mitsuplay Mitsuplay โปรแรงแซงทุกข้อเสนอ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพ้ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 20:00 โทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรัก
3: ศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงค์ช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร084-224-4688พิงค์ช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
4: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
5: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
4: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
5: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
4: โหฟังละตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
5: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
4: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
6: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu New X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
7: ่ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top View Point Radio 93.75 FM
2: โดยร้านซินีน่า

ศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีร้านซินินาศหน้าวัดต้นธงถนนเจริญเมืองโทร054 511 534

0: ณกำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจ
1: โรงเรียนเจริญศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2569ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียนมี2โปรแกรมดังนี้1ห้องเรียนปกติในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 2ห้องเรียน Intensive Chinese English Program หรือ ISEP ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนISEP ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อนุบาลปีที่3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0996296982หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการอาคารไม้โรงเรียนเจริญศิลป์รับจำนวนจำกัดโรงเรียนเจริญศิลป์ผู้นำ3ภาษามีวินัยใฝ่หาความรู้
0: เปิดใหม่ห้องพักใกล้กลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337ฟังทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ1ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน2สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travo 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111 แพร่ลอตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่ลอตระกูลอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัว

0: รถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร081-531-0326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ
1: ์โดยย่งแสค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054-523-444

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์0819222822
1: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรัง

0: ีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083 004 9020ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.04x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและ Isuzu 4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89%ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซุแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซุแพร
0: ่พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 คอร์สติวเข้าม .1 และม .4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร0882529197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร
3: ่ปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้ไงและปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปลาเก้ที่มีคนได้เลือกซื้อมากมายอาทิตย์ไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปลาเก้จากทางเข้าบ้านวิ่งทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149หรือ Facebook / จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
4: ส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคา

0: ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
1: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
2: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
3: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกเชือกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
2: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
4: ์เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
5: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
4: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
5: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
4: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
5: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
4: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
0: เชิญสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของสมรรถนะและสุนทรียภาพในการขับขี่กับ Geely New Gen Prairieตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 100% ให้คุณได้มาสัมผัสเทคโนโลยีไฟฟ้าอันสุดล้ำของ Geely ได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Geely EX2 ราคาเริ่มต้น 429,990 บาทและรุ่น Geely EX5 ราคาเริ่มต้น 759,000 บาทเชิญชมและทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า Geely รับของที่ระลึกมากมายได้ที่โชว์รูม Geely New Gen Prairieตั้งอยู่ข้างกันกับ Nissan New Gen Motor จังหวัดแพร่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายขายโทร054-523-196 Geely New Gen แพร่จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
6: โดยร้านพิงค์ช็อปศูนย์เครื่องสำอางแฟชั่นสินค้านำเทรนด์รับประกันของแท้ในราคาถูกที่สุดโทร0842244688

โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

0: สินการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่สินภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC

0: ูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทางสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร064-705-5073และ054-520-757อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัวตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งมีสินค้าให้เลือกครบครันทั้งอาหารสดอาหารแห้งจำหน่ายทั้งปลีกและส่งกับข้าวขนมหวานเนื้อสัตว์ผักผลไม้สดๆนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าเครื่องสำอางกิฟต์ช็อปของใช้ในครัวเรือนและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพร้อมห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสนใจเช่าแผงติดต่อที่คุณเสกสรรพัศรานุกุลโทร0818822001เลือกชมเลือกช็อปสินค้ามากมายสดทุกวันสะอาดประหยัดและปลอดภัยที่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร
1: ่ฟังทางนี้โตโยต้าแพร่รอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายสบายแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตี้ยหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travo 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลงท็อปวิวพอยต์ Radio 93.75 FM
2: โดยย่งแสค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054-523-444

0: You're listening to Top Viewpoint Radio 93.75 FM Number one station hit all day
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083 004 9020ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: มิตซูแพจัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถ All New Mitsubishi X-Force HEV และ New Xpander HEV ทุกรุ่นรับบัตรน้ำมัน

0: ทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook Mitsu Plan Line ID @mitsuplan Mitsu Plan โปรแรงแซงทุกข้อเสนอ
1: ส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
2: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮ้
4: ไม่รู้
5: เฮ้ ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย Line ID Top Underscore Viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเราอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกว่าวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัว
6: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu Mew X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่
7: 24 hours a day with Top Viewpoint Radio the best song hits music station
8: โดยร้าน Big Daddy จำหน่ายนมผงและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กทารกทุกชนิดอยู่ถนนน้ำทองใกล้แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์ Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรักโทร0882522554

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: โรงเรียนเจริญศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2569ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียนมี2โปรแกรมดังนี้1ห้องเรียนปกติในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 2ห้องเรียน Intensive Chinese English Program หรือ ISEP ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนISEP ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อนุบาลปีที่3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร099-629-6982หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการอาคารไม้โรงเรียนเจริญศิลป์รับจำนวนจำกัดโรงเรียนเจริญศิลป์ผู้นำ3ภาษามีวินัยใฝ่หาความรู้
2: ดีลสุดคุ้มมอเตอร์เอ็กซ์โปส่งท้ายปีออกรถนิสสันรับข้อเสนอสุดพิเศษนิสสันคิกส์อีพาวเวอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% รับส่วนลดสูงสุด 140,000 บาทพร้อมชุดแต่งแอโรแพ็กเกจมูลค่า 3

0: บาท Nissan Navara กระบะทนพร้อมลุยสู่ทุกจุดหมายกับสมรรถนะที่เหนือชั้นพร้อมส่วนลดสูงสุด 170,000 บาทหรือดอกเบี้ย 0% นาน60งวด Nissan Serena Power รถตู้ MPV 7ที่นั่ง Japan Quality มอบความสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่สามารถปรับที่นั่งได้ถึง13รูปแบบรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% จำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้น Nissan Amara 1.0 Turbo รถ EcoCar ที่เน้นความประหยัดน้ำมันแต่ให้สมรรถนะการขับที่ดีและเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันออกรถเพียง999บาทผ่อนเพียง 7,000 บาทเท่านั้นเจ้าของ Nissan รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาทค่าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531 นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพ้ดีจีช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 2:00 โทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรัก
2: ศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงค์ช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร084-224-4688พิงค์ช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
3: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
4: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
3: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
4: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นๆให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
3: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
4: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
3: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
5: พี่ใหญ่อยากได้ชุดนักเรียนใหม่น้องเล็กโตขึ้นชุดนักเรียนเก่าใส่ไม่ได้แล้วร้านสิรินาถศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาและชุดนักเรียนตราสมอเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีรอรับได้เลยร้านสิรินาถตั้งอยู่ถนนเจริญเมืองหน้าวัดต้นธงโทรศัพท์054-511-534ร้านสิรินาถศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาด้วยประสบการณ์กว่า50ปี
6: ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งมีสินค้าให้เลือกครบครันทั้งอาหารสดอาหารแห้งจำหน่ายทั้งปลีกและส่งกับข้าวขนมหวานเนื้อสัตว์ผักผลไม้สดๆนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าเครื่องสำอางกิฟต์ช็อปของใช้ในครัวเรือนและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพร้อมห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสนใจเช่าแผงติดต่อที่คุณเสกสรรพัศรานุกุลโทร0818822001เลือกชมเลือกช็อปสินค้ามากมายสดทุกวันสะอาดประหยัดและปลอดภัยที่ตลาดแพร่ชมพูมิ

0: ลาดของคนเมืองแพร่
1: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
2: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 ขอสติวเข้าม .1 และม .4 ขอเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร0882529197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร
3: ่ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.04x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและรัฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและ Isuzu 4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่อ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
1: ่ท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ
4: ์โดยบริษัทแพร่ยนตรการมิสูผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิสูบิชิโทร054-625-233-5

0: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
0: รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง
2: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
3: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
2: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย์
0: ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้า

0: 035 3565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายสบายแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Editionแคปเตี้ยหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travel 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111 แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
1: โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

คุณกำลังฟัง Top Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง Top Viewpoint Radio 93.75 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: โรงเรียนเจริญศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2569ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียนมี2โปรแกรมดังนี้ 1. ห้องเรียนปกติในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 2. ห้องเรียน Intensive Chinese English Program หรือ ISEP ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนISEP ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อนุบาลปีที่3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร099-629-6982หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการอาคารไม้โรงเรียนเจริญศิลป์รับจำนวนจำกัดโรงเรียนเจริญศิลป์ผู้นำ3ภาษามีวินัยใฝ่หาความรู้
2: ส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
0: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพะ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 2:00 โทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรัก
3: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
4: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสินีพานิชแล้วผมหล่อมาก
3: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
4: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สินีพานิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
3: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
4: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร

0: 054-5111-333
1: เสียงดีพาณิชย์หล่อมาก
2: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu Mew X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่อีซูซูแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
3: ่ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้าไอทีที่มีให้คุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้องท็อปวิวพอยต์ที่นี่เราจำหน่ายสินค้าไอทีมากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจุใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งานท็อปวิวพอยต์ตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Top Viewpoint หรือโทร054-626-555 Top Viewpoint เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
4: ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top Viewpoint Radio 93.75 FM

คุณกำลังฟัง Top Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง Top Viewpoint Radio 93.75 FM

รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-430-0136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: อมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร064-705-5073และ054-520-757อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัวบริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสันนาวาร่าเทอร่าอันเมราคิกและเซเรน่าฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด96เดือนหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโปรแกรมขยายการรับประกัน5ปี 150,000 กิโลเมตรลูกค้าเก่านิสสันรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 30,000 บาทข้าราชการรับส่วนลดเพิ่ม

0: 50,000 บาทรวมส่วนลดสูงสุดกว่า 150,000 บาทพบกับนิสสันเซเรน่าเปิดตัวล่าสุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
1: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร094-173-4574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
0: ท็อปวิวพอยต์รีดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
2: โดยย่งแสค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054-523-444

0: คุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
2: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
3: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.04x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและ Isuzu 4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจ

0: ออกรถติดต่ออีซูซุแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซุแพร
1: ่พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป.6และม.1ถึงม.6ขอสติลเข้าม.1และม.4คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่เปิดใหม่ห้องพักใจกลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337
2: พิงช็อปศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร084-224-4688พิงช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
3: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
4: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
3: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
4: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
3: โหฟังละตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
4: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
3: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
1: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร094-173-4574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้นAIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID Top_Viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint

บริการคืองานของเราฟังทางนี้ Toyota แพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ1ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ Lux Champ กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน2สายแต่งต้องให้ Lux Revo Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travo 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่ลอตระกูลTop Viewpoint Radio Top Viewpoint Radio 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ์

0: โรงเรียนเจริญศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2569ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียนมี2โปรแกรมดังนี้1ห้องเรียนปกติในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 2ห้องเรียน Intensive Chinese English Program หรือ ISEP ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนISEPตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อนุบาลปีที่3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร099-629-6982หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการอาคารไม้โรงเรียนเจริญศิลป์รับจำนวนจำกัดโรงเรียนเจริญศิลป์ผู้นำ3ภาษามีวินัยใฝ่หาความรู้
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: มิตซูแพจัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถAll New Mitsubishi X-Force HEV และ New Xpander HEV ทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนเพราะเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook Mitsubishi Line ID @mitsubishi Mitsubishi โปรแรงแซงทุกข้อเสนอ
3: หุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกรพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
4: ปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้งไง และปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปลาเก้ที่มีให้เลือกซื้อมากมายอาทิตย์ไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปลาเก้จากทางเข้าบ้านวิงทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149หรือFacebook จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้

0: ถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top View Point Radio 93.75 FM
1: โดยร้าน Top View Point ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT โทรศัพท์มือถือพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

0: ณกำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์0819222822

0: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
1: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu Mew X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่
2: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
3: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพานิชแล้วผมหล่อมาก
2: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
3: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพานิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาและก็ยังรับสายเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
2: โหฟังแล้วแต่หล่อแบบสุดๆไปเลย
3: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
2: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
4: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
5: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
4: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
3: ์ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้า IT ที่มีให้คุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้องท็อปวิวพอยต์ที่นี่เราจำหน่ายสินค้าไอทีมากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจูใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งานท็อปวิวพอยต์ตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Top Viewpoint หรือโทร054-626-555 Top Viewpoint เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
0: Top Viewpoint Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
6: โดยร้านซินีนาศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีร้านซินีนาศหน้าวัดต้นธงถนนเจริญเมืองโทร054-511-534

กำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้าเบตเตอร์เล็ตอื่นๆอีกมากมายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ตั้งอยู่ใกล้ส

0: 02-535-3565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่
1: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
3: ฮ้ใครยิง
4: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพับพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: อมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหาร

ลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207577อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัวบริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสันนาวาร่าเทอร่าอันเมราคิกและเซเรน่าฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด96เดือนหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโปรแกรมขยายการรับประกัน5ปี 150,000 กิโลเมตรลูกค้าเก่านิสสันรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 30,000 บาทข้าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทรวมส่วนลดสูงสุดกว่า 150,000 บาทพบกับนิสสันเซเรน่าเปิดตัวล่าสุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ 054-522-531นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: โรงเรียนเจริญศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2569ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียนมี2โปรแกรมดังนี้ 1. ห้องเรียนปกติในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 2. ห้องเรียน Intensive Chinese English Program หรือ ISEP ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนISEP ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อนุบาลปีที่3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร099-629-6982หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการอาคารไม้โรงเรียนเจริญศิลป์รับจำนวนจำกัดโรงเรียนเจริญศิลป์ผู้นำ3ภาษามีวินัยใฝ่หาความรู้

0: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083 004 9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: ฟังทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตี้ยหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travo 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111 แพร่ลอตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่ลอตระกูลพบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 คอร์สติวเข้าม .1 และม .4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร0882529197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร
2: ่คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณPMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
3: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพะ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง2ทุ่มโทร0882529

0: 2554-2554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรักปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้เขาจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้ไง และปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปลาเก้ที่มีให้เลือกซื้อมากมายอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปาเก้จากทางเข้าบ้านวิ่งทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149หรือ Facebook จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
1: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID top_viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเราเปิดใหม่ห้องพักใจกลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
3: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานIsuzu Spark 3.04x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและ Isuzu 4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซูแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร่

็อกวิวพอยต์เรดิโอคลื่นเนี้ยเพลงเพราะเวอร์โดยร้านพิงค์ช็อปศูนย์เครื่องสำอางแฟชั่นสินค้านำเทรนด์รับประกันของแท้ในราคาถูกที่สุดโทร 084-224-4688

人来自做鬼的体真如有做做的体当你宽心看见唐多你弟弟饶起饶眼空一干